มาละเงาะละเงาะกลางในวันดารางันต่อไอ้นี่มังลำปังบุงอบต่อมุงีวอดินดังละวัดอุยอกกอกะกอกอละเกอปุเลนังอ้อบะไซปะลอกบะกะลอญะดีตัวเยเอาดะญะตะละลูดอตะนะเยบุงาดะดะจัมปุรกาลัปะมิญะกระปุไกตะดะตุงังมิญะปามันดัง